ศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 4:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามหาฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังที่หับแผง
0: สบายดีหุ่มแผงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแผงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: รายการของพวกเขาเป็นรายการที่ได้หีบโฮมนำเอาเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เป็นบทเรียนทั้งเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็แม่นเป็นข้อมูลจากผลสำเร็จของการพัฒนาต่างๆอยู่ประเทศจีนมาร่วมกันสนทนากันเพื่อให้ท่านได้รับทราบและก็มีความรับรู้กับประเทศจีนหลายขึ้นตึงกว่าเก่า
0: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึ้มอีกแม่นสามารถที่ต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเบ้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับสองทางทำอิฐที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเราได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกคือ laos@cri.com.cn
0: พอก้าวเข้าสู่ฤดูฮ้อนแล้วคือจังว่าเป็นฤดูการที่เฮ็ดให้คนเฮาฮู้สึกขี้คร้านมักง่ายขึ้นหลายเนาะ อาจจะย้อนว่าอากาศฮ้อนจึงเฮ็ดให้หลายคนบ่อยากเฮ็ดนี่ให้นั้นบางครั้งบ่อยากกินฮอดข้าวก็มีแม่นบ่หุ่มแพงอยู่แล้วเป็นคือกันบ่
3: โอ้แม่นแท้เลยหุ่มแพงก็รู้สึกว่าเป็นจังซั่นแท้ถ้าเว้าถึงความฮ้อนแล้วอากาศอยู่ลาวนั่นก็ยิ่งฮ้อนกว่าอยู่จีนในเกษนาอาการของคนทั้งหลายนี่ก็จะบ่แตกต่างอย่างหลายปานใดนะสาเหตุก็จะแม่นย้อนตอนกลางคืนสิสั่นกว่าตอนกลางเว้นท้องฟ้าหรือว่าตะเว้นขึ้นไว้แล้วก็เฮ็ดให้คนเฮาตื่นไว้ตื่นไว้กว่าฤดูหนาวซั่นซะนะแล้วเฮ็ดให้คนเฮารู้สึกเมื่อยหรือว่าอ่อนเพลียนอนบ่อิ่มและความหิวโหยในการอยากอาหารนี่ก็บ่หลายคือกับฤดูหนาวการกินอาหารนี่ก็มักแต่อยากกินแต่แนวจืดจางๆสนาบ่อยากแต่งการกินย้อนว่าถ้าว่าแต่งกินลายกินบ่หมดอาหารก็จะบูดจะเน่ากลายเป็นเงื่อนบวกกับอากาศฮ้อนอาหารและก็ผักต่างๆนี่ก็จะบูดเน่าไว้กิษณะ
0: แม่นแล้วในเมื่อบูดเน่าแล้วจะเฮ็ดให้เกิดมีกินเหม็งได้ง่ายบวกกับย้ําอากาศฮ้อนแบบนี้ถ้าในเฮือนมีกินเหม็นจะบ่ดีต่อสุขภาพ
3: โอเค
0: คันซั่นในฤดูฮ้อนบ่ควรรักษาอาหารไว้เป็นเวลาดนควรเก็บรักษาเทื่อละหน่อยเอาซ้ำพอกินจะเป็นการดีกว่า
3: ที่จริงแล้วในแต่ละมื้อนี่นะนอกจากอาหารเศษเหลือแล้วในชีวิตประจำวันของพวกเฮานี่มักจะสั่งขี้เหงื่อเป็นจำนวนหลวงหลายแต่แต่ละมื้อทุกครอบครัวก็ต้องได้ใช้เวลากับการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อและสำคัญแม่นแต่ละเขตชุมชนก็คือทางภาครัฐจะมีพนักงานเฉพาะกิจสำหรับการจัดการกับปัญหาขี้เหงื่อด้วยการบำบัดอยู่ในละท้องถิ่นของจีน
0: ตามตัวเลขของ

0: ้รับการบำบัด20,000ตนขึ้นไป
1: ซึ่งมื้อนี้รายการพวกเราจะยกเอาปัญหานี้มาร่วมกันเพื่อให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาการกําจัดขี้เหยื่อหรือว่าจัดการกับขี้เหยื่ออยู่จีนเกี่ยวกับปัญหาขี้เหยื่อนี้บ่เว้าว่าอยู่บ่อนใดอยู่ประเทศใดก็ล้วนแต่มีปัญหาที่จะต้องได้มีการเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาขี้เหยื่อนี้โดยด่วนโดยปกติแล้วนี่ขี้เหยื่อส่วนหลายนี่มันสามารถกําจัดได้ด้วยการเผาไหม้ถ้าเป็นพลาสติกก็จะถูกคัดแยกก่อนและสามารถนําเอาไปใช้คืนหรือว่ารีไซเคิลได้นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบสีเขียวเมื่อเว้าถึงการเผาปัจจุบันนี่หลายประเทศนี่ก็แม่นมีวิธีการเผากําจัดขี้เหยื่อด้วยการเผาและเทคนิคการเผานี้ก็มีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสามารถบรรลุการเผาไหม้แบบปลอดมลพิษแล้ว
0: ย้อนนี้เทคนิคที่ทันสมัยสำหรับโครงการเผาไหม้ขี้เหงื่อนี้ก็ได้บรรลุเป็นการมุ่นไส้ด้านทรัพยากรแล้วด้วยการสร้างเป็นโครงงานทรัพยากรและโครงงานด้านพลังงานซึ่งความร้อนจากการเผาไหม้ขี้เหงื่อก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได
1: ้แม่นแล้วปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ขี้เหงื่อจะสามารถบรรลุได้300หา450กิโลวัตต์โมงต่อ1ต้นสูงสุดนี่สามารถบรรลุถึง600กิโลวัตต์โมงต่อ1ต้นปัจจุบันโฮงเผาไหม้ขี้เหงื่อในชีวิตประจำวันบ่เพียงแต่แม่นโค้งรางในการบำบัดขี้เหงื่อซื่อๆอีกแล้วพร้อมได้กลายเป็นโฮงงานที่สามารถผสมประสานกับการแก้ไขสิ่งเศษเหลือของป่าไม้สิ่งเศษเหลือจากอุตสาหกรรมทั่วไปก็สามารถให้ความร้อนได้และยังสามารถสนองความร้อนให้แก่ประชาชนอยู่บริเวณอ้อมข้างของโรงงานได้นําอีก
0: แม่นแล้วพร้อมกันนั้นยังสามเป็นฐานศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนบรรลุการผสมผสานด้านผลประโยชน์ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาพอเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมัวมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกำลังล้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่พวกเราจะเปิดต่อไปก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับมิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติติดตามหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อทั้งสองเกษนาและห่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดําเนินรายการได้ล้มกันถึงการบําบัดขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเขาแล้วพวกเขายังได้เว้าถึงวิธีการกำจัดขี้เหงื่อด้วยการเผาไหม้แบบสีเขียวและก็สามารถมูลไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
0: แม้แล้วสั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามคือแนวนี้ถ้าว่าความสามารถด้านการเผาไหม้ขี้เหงื่อได้รับการยกสูงขึ้นอย่างหลากหลายแล้วสั้นพวกเขายังต้องแยกประเภทขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกบ่
1: สำหรับปัญหานี้หุ่มแพงคิดว่าการแยกขี้เหงื่อยังมีความสำคัญหลายคือเก่าแต่มาตรการในการแยกประเภทขี้เหงื่อนี้กำลังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ต้องได้มีการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการแยกขี้เหงื่อให้ดีกับต่ำเอิ้นว่าให้ถูกกับสภาพตัวจริงต้นต่อก็แม่นการให้ความสำคัญต่อสิ่งที่สามารถนำมาหมุนใช้ได้อีกหรือว่านำมารีไซเคิลได้อีก
0: ในชีวิตประจำวันของพวกเขาปัจจุบันขี้เหงื่อที่สามารถนำมาหมุนไส้ได้กว่าประมาณ25-30ส่วนห้อยของยอดปริมาณขี้เหงื่อทั้งหลายการปรับปรุงระบบเก็บขี้เหงื่อที่สามารถหมุนไส้ได้ให้สมบูรณ์ขึ้นมีผลดีต่อการทันเปลี่ยนขี้เหงื่อในชีวิตประจำวันเป็นแบบทรัพยากรเปลี่ยนขี้เหงื่อเป็นวัตถุดิบและทรัพยากรอันนี้ก็แมนสมทั้งที่สำคัญในการส่งเสริมให้ทั่วสังคมจะตามปฏิบัติวิธีการดำรงชีวิตแบบกับบ้นตามแบบสีเขียว
1: โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการค้นคว้าและการบรรลุการเก็บขี้เหงื่อที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้ด้วยวิธีการให้ประโยชน์แก่ประชาชนตัวอย่างคือเก็บได้เท่าใดได้เงินเท่าใดถึงจะมีน้อยก็ตามแต่ก็สามารถสุขยู่ให้ประชาชนมีความยินดีและตั้งหน้าเข้าร่วมในการแยกประเภทขี้เหงื่อก่อนทิ้มเข้าร่วมการแยกประเภทขี้เหงื่อแล้วก็ยึดมั่นการแยกประเภทขี้เหงื่อปรับปรุงความสิ้นเคยในการแยกประเภทขี้เหงื่อให้ดีขึ้น
0: แม่นแล้วคืออยู่ในเขตสมสวนแห่งต่างๆที่นครหลวงปักกิ่งก็ได้มีการติดตั้งตู้เก็บขี้เหงื่อที่สามารถหมุนไส้ได้หลายตู้ประชาชนสามารถทิ้มขี้เหงื่อที่สามารถหมุนไส้ได้เข้าในตู้และใส่มือถือสแกนแล้วก็จะได้อังเปาโลหนึ่งหกเหมาแต่ละเดือนก็จะได้เงินบ่หน่อยได
1: ้โอ้ถือว่าหลายได้โลหนึ่งหกเหมาหกเหมานี่ก็จะถือกอยู่ประมาณ 1,600 กีบได้กิษณา
0: แม่นมา
1: ถือว่าเป็นวิธีที่ดีหลายเนาะสำหรับวิธีนี้นี่ถ้าว่าสำหรับผู้คนที่ต้องเฮ็ดเวียกและก็ประจำการทุกมือนี่ถือว่ามีความสะดวกสบายหลายยามใดมีเวลาก็สามารถไปทิมขี้เหงื่อและก็สามารถสแกนได้เงินคืนมาถึงอีก
0: แม่นแล้วปัจจุบันอยู่นครหลวงปักกิ่งก็ได้มีการติดตั้งตู้เก็บคืนขี้เหงื่อ 10,000 กว่าตู้ประจำโยเคสมสวนใส่ได้24ชั่วโมงและก็ได้ติดราคาต่อการเก็บคืนขี้เหงื่อประเภทต่างๆซึ่งได้สั่งส่งทั้งเก็บคืนขี้เหงื่อโดยกงที่สะดวกสบายให้แก่คนทั้งหลาย
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอนีพวกเขาพักกันเติมอีกจังหน่อย

0: ขอน้ำทานกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงเลเกศนาตำเนื้อรายการสู่ทันฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผมติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: บางที่นี่ผู้ตำน้ำไหลกันแต่ล้มกันเบาเกี่ยวกับการแยกประเภทขี้เนื้อยูจินบันนี่พอเข้ามาล้มกันต่อ
1: เจ้าในปีนี้รัฐบาลจีนได้มีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดสังคมสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนโดยซีให้เห็นว่าฮอดปี2030ปริมาณสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนจะสามารถได้รับการควบคุมและก็คุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลสภาพการทิมขี้เหงื่อผิดกฎหมายจะได้รับการสกัดกั้นตามข้อมูลยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าการนำไส้สั่งรวมสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนขนาดใหญ่นี่มีถึง4,500ล้านต้นปริมาณการมูลไส้ทรัพยากรที่สามารถนำไส้คืนได้มีถึง5,100ล้านต้นต่อปี
0: ในตอนนี้คะแนนการบำบัดขี้เหงื่อพร้อมจะก้าวสู่การบำบัดที่หันเป็นแบบทรัพยากรและลูกปริมาณสิ่งเป็นพิษไทยน้อยลงฉะนั้นจำเป็นต้องดำเนินการหันเปลี่ยนรูปแบบ 1. ควรควบคุมความสามารถการผลิตปรับปรุงคุ้มประกอบปิดทงงานเผาไหมขี้เหงื่อที่มีประสิทธิภาพต่ำและการปล่อยไอพิษเกินมาตรฐานสร้างเวทีผสมผสานขี้เหงื่อข้ามเขตแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อในเมืองและนอกเมือง
1: ปัญหาที่สองเป็นสุกยู่กันแยกประเภทขี้เหงื่อและก็ลดพรปริมาณสิ่งที่เป็นพิษในนี้สำคัญที่สุดก็เป็นต้องจำกัดการห่อเครื่องเกินความจำเป็นและก็การใส่เครื่องด่วนต่างๆสุกยู่กันห่อเครื่องแบบสีเขียว3นี่แม่นต้องยกระดับเทคโนโลยีและก็ประสิทธิภาพด้านการเผาไหม้ขี้เหงื่อที่หันเป็นทรัพยากรให้สูงขึ้นสร้างระหับด้านการบำบัดผลิตไฟฟ้าทรัพยากรที่สามารถหมุนใช้ได้และก็การปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นต้น
0: 4บรรลุการเชื่อมโยงเข้ากันด้านการแยกประเภทขี้เหงื่อเก็บคืนและน้ำใส้ขี้เหงื่อเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ความรู้ด้านการขี้เหงื่อเพื่อยกระดับสติและความรู้สึกรับผิดชอบของคนทั้งหลายในการแยกประเภทและลดสิ่งเป็นพิษให้น้อยลง
1: วิธีการนี้ถือว่าดีหลายยกระดับสติของประชาชนให้สูงขึ้นจะสามารถเฮ็ดให้การบำบัดขี้เหงื่อนี่ก็ง่ายขึ้นหลายกว่าเก่าถือว่าเป็นปัญหาที่น่าถอดถอนบทเรียนนำประเทศจีนสำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วสภาพการแยกขี้เหงื่อก้อนทิ่มนะก็ได้รับการโฆษณาเผยแพร่มาเปลี่ยนเวลาด่วนนานพอสมควรแล้วแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงนี่แม่นยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีประชาชนยังถือเบาหลายยังมีการลักลอบถิ่มขี้เหงื่อแบบสะสายตามแคมป์ถนนหนทางตามป่าแคมป์บ้านย้อนประชาชนบ่อยากจ่ายค่าบริการขี้เหงื่อถึงจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละเมืองก็ตามแต่การบริการของหลายหน่วยงานนี่ก็ยังบ่ทันมีลักษณะที่ว่องไวปล่อยปะละเลยซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องได้มีการแก้ไขในตัวเมืองใหญ่ต่างๆของทั่วประเทศลาวเกษณะ
0: แนวใดก็ตามการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดจงงามและสดใสแม้นมีผลประโยชน์หลายต่อแต่ละคนสั้นก็ต้องการให้พวกเขาพยายามร่วมกันเอาละหุ่มแพงมาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและคุณแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุดท้ายฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่รายการไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาด้านการมุนไส้ก็คือการแยกประเภทขี้เหงื่อยูจีน
0: คือพวกเขาได้เว้ามาแล้วว่าบ่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วสังคมต้องสร้างระบบบำบัดสิ่งเสียเหลือที่ทันสมัยอย่างมี

0: ีตรงโซ่การกำจัดแบบปิดและก็มีคุณค่าสูงปัญหานี้เป็นปัสจากความพยายามของแต่ละคนบ่ได้ขอเพียงแต่เฮ็ดตามนี้การสร้างประเทศที่สวยงามจึงจะสามารถดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นเคียง
1: การแยกประเภทขี้เหงื่อแม้นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและอารยธรรมทั้งสังคมการสุมใส่การเก็บคืนขี้เหงื่อที่มุนใส่ได้บ่เพียงแต่สามารถยกระดับความสิ้นเคยของแต่ละคนแต่ยังสามารถสร้างกันความแห้งความใจของทั่วปวงชนเข้าในกันความกันสร้างบำบัดและสุมใส่ความสามารถด้านการบำบัดขี้เหงื่อได
0: ้แม่นแล้วการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างบ้านแปลงเมืองที่สะอาดสวยงามและน่าอยู่แม่นเรื่องที่สำคัญสำหรับประชาชนทั้งหลายก็เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคน
1: ถูกต้องที่สุดท่านผู้ฟังที่ฮับแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามทั้งรายการขอขอบใจเพื่อนี้รายการทุกคนที่ได้ติดตามฮับฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันลงที่มีประโยชน์ตนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่ท่านรับฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าว่าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นอีกก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ CMGFM93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ทึบอีกตามที่อยู่ของอีเมลแมน laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหงแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มจิ๋มมีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปวันซ่าให้พรแก่ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกันทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจถึงจะอยู่แห้งหนใดใกล้หรือไกลหลายการล้มดีนิพยโยชน์ขอเป็นซื่อกลางเสื่อมสานสายสัมพันธ์นำเอาความเบิกบานสำรางใจไม่แก่ทุกทาน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่ฮักแพงยิ่งดีต้นทับบรรดาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยในรายการนี้แต่ละวันจะเน้นนำฮุบเงาจีนเรื่องหนึ่งที่มีเสวะกมสมจุนยี่สุฟังฮุบเงาเรื่องกมสมจุนยี่สายในปี2016ได้แสดงให้เห็นทางการเดินทางอันลำบากที่ตัดสินชะตากรรมของการปฏิวัติจีนในปี1935ฮุบเงานี้ได้ติดตามห้องห้อยการเดินทางไกลของกองทัพแดงจากการปราศัยของการต้านการปิดล้อมปราบปรามครั้งที่5ความเจ็บปวดจากการสูญหบอย่างหนองเลือดที่แม่น้ำชางเจียงฮอดกันโต้เถียงกันอย่างดุเดือดภายในเมืองจุนยี่ในที่สุดกองทัพแดงได้ฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างองอาจภายหลังกองผสมจุนยี่ฮุบเงาเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับกมสมจุนยี่อันเป็นบะเลี่ยวอันยิ่งใหญ่ที่พัวพันถึงความเปลี่ยนความตายในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนรายละเอียดคือแนวใดแดปนี่ใช่ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันชาเราสุฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาแล้วท่านผู้ฟังปานนี้แต่ละวันเจ้าเราสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังโพสต์ได้หุบเงากองบสมจุนยี่เปิดเรื่องคุณน้องผู้สมเข้าสู่ปีพันก่อห้อย34ที่มีสภาพการปั่นป่วนย่อมว่าความผิดพลาดของลาทีครั้งผีตายตัวฝ่ายซ้ายได้ครอบงำภายในผักท่านปัวกุท่านหลี่เต๋อและคนอื่นๆได้แนกตัวออกจากสภาพตัวจริงของการปฏิวัติจีนสุดนิยมแนวทางการทหารที่แข็งกระด้างและอนุรักษ์ของเก่าปัทิมหยุดทวิธีกองร้อนที่หวังไว้ดื้อด้านที่จะตัวสู่อยู่สนามหบกับกองทัพของผักกวมินตั้งที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีกองทัพแดงได้บลาซ้ายอย่างตัวเนืองในการต้านการพิล้อมปราบปรามครั้งที่5เขตฐานที่มันปฏิวัติส่วนกลางที่ได้สั่งมาหลายปีจำเป็นต้องปัทิมกองทัพแดงส่วนกลางได้เข้าเขินซูเสียนทางแห่งการเรือนทัพทางกายที่อนาคตบ่แน่นอนในภาพหุบเงาประชาชนในเขตโซเวียตได้กล่าวอำลาทหารด้วยน้ำตาขณะที่นักหบกองทัพแดงได้หีบห้อนเคลื่อนทัพออกไปพร้อมกับแบกหับวัตถุอุปกรณ์ที่นักและเนื้อต้นของการเรือนทัพทางกายการประชาการทั้งทหารที่ผิดพลาดยังคงดำเนินต่อไปกองทัพแดงได้เคลื่อนบุกเข้าไปเนียงภาคตะวันตกในเขื่อนหูน่านที่ศัตรูได้วางกำลังอย่างนักแน่นวันหบแม่น้ำเชียงจางอันหดหายได้กลายเป็นความเจ็บปวดที่เนียกจะลบล้างได้ในใจของนายและพลทหารทำปวงเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเพื่อปกป้องกลุ่มกองของศูนย์กลางไอตีฟาวงปิดล้อมนักรบกองทัพแดงหลายเมืองขนได้เดียวตัวสู่แบบบ่ย่านตายกับศัตรูที่มีจำนวนหลายกว่าตัวหลายเท่าพันกันสูงหบอย่างหนองเลือดเปลี่ยนเวลาหลายวันถึงว่ากองทัพแดงสามารถตีฟาวงปิดล้อมแม่น้ำเชียงจางได้ก็ตามแต่ผลตอบแทนอันนักหน่วงคือบาดเจ็บเสียชีวิตเกือบครึ่งโดยจะ 80,000 กว่าคนในตอนออกเดินทางลุกลงยางวงไว้เหลือเพียง 30,000 กว่าคนกองทัพแดงได้ตกอยู่ในสภาพคับขันในใจของนักรบทั้งหลายแต่มาด้วยความสงสัยว่ากองทัพแดงที่เคยออกรบห้อยเถอสนาห้อยเถอเป็นยังจึงประสบกับความประหลาดสายอย่างนักนองที่ต่อกันนายและพลทหารทั้งหลายได้คอยหับหู้ถึงภัยอันตรายของแนวทางฝ่ายซ้ายนิ่งคิดฮอดกันบรรษาการทั้งการทหารที่วางไว้และติดแท้ตัวจริงของสหายเหมาเจ๋อตงเสียงเฮี้ยห้องให้แก้ไขแนวทางที่ผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงหมู่คณะนำได้ดังขึ้นอย่างเงียบๆในกองทัพในเวลานาทีคับขันสหายเหมาเจ๋อตงได้แสดงจุยืนและเสนอความเห็นที่ถูกต้องในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนทัพหลายเธอท่านได้วิเคราะห์อย่างเฉลียวฉลาดว่าศัตรูได้วางกำลังอย่างหลากหลายอยู่ภาคตะวันตกแขวงคูนั่นการดื้อด้านที่จะไปก็บ่ตั้งอย่างกับการเอาตัวเข้าไปติดกับดักจึงมีความเห็นอย่างแข็งแรงให้หันทิศมุ่งหน้าไปยังแขวงกุ่ยโจวที่ศัตรูป้องกันอ่อนแอหลังจากนั้นกองทัพแดงได้ถือโอกาสเคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตลอดทางได้สูงหบอย่างองอาจได้เนียดเอาจนยี่เมืองสำคัญทางภาคเหนือของแขวงกุ่ยโจวอย่างสำเร็จเมืองน้อยที่เงียบสงบทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญที่หันเปลี่ยนชาตกรรมของการปฏิวัติจีนนับตั้งแต่นั้นมาเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาเล่าแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเราสู่ฟังต่อในวันที่15หาวันที่17มังกรปีพันก่อหอย35กองบัญชาการเปิดกว้างของกรมการเมืองศูนย์กลางพาคอมมิวนิสต์จีนได้จัดขึ้นอย่างลับๆอยู่ในตึกน้อยหลังหนึ่งภายในเมืองจุนยี่จุดใจกลางการเล่าเรื่องของหุบเงากัวสุ่มทรายกองบัญชาการที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นี้ภายในของบัญชาการที่คับแคบแม้นเต็มไปด้วยบรรยากาศแข็งตึงหลายกันขัดแย้งกันทั้งความคิดที่เกี่ยวข้องทางอนาคตของพรรคและ

กมสุมได้เริ่มต้นโดยทานปัวกูพันบรายงานสรุปการต้านการปิล้อมปราบปรามครั้งที่5ท่านยังคงยกมันทัศนาที่ผิดพลาดอย่างเด้อด้านท่านย้อนสาเหตุแห่งการปราศัยทมดใส่ปัจจัยภาวะวิสัยและบ่นยอมรับความผิดพลาดในการบรรษาการทางการทหารตัวมาท่านโจเอินหลายได้พันบรายงานสำหองท่านได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงปัญหาที่ให้แห้งในการบรรษาการทางการทหารและสนับสนุนการแก้ไขแนวทางที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนจากนั้นท่านจางเหวินเทียนได้แจ้งเลี้ยงขอบกพองต่างๆของลัทธิข้ามพีตายตัวฝ่ายซ้ายในด้านการทหารยุทธศาสตร์และยุทธวิธียังเป็นระบบได้ตำหนิติเตียนการบรรษาการที่ผิดพลาดของท่านปัวกูและท่านหลี่เต๋อด้วยคำเว้าที่จริงใจเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนพับพลโยอารมณ์เมื่อหนึ่งแล้วแต่ละวันจะเราฟังต่อ

ฟังเพียงมุมมันพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเราฮบเงาเรื่องกอมสมจุนยี่สู่ฟังอยู่ต่อมาท่านเหมาเจ๋อตงได้ลุกขึ้นกล่าวคำเห็นกลายเป็นจุดใจกลางของกอมสมทั้งหมดทั้งได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของสงครามปฏิวัติจีนซึ่งให้เห็นปัญหาหักฐานที่ผู้นำฝ่ายซ้ายได้ลอบแบบประสบการณ์ต่างประเทศแนกตัวเอาจากสภาพตัวจริงของสนามหบได้อธิบายอย่างละเอียดทั้งท่าได้เปรียบด้านยุทธวิธีของกองทัพแดงที่สำนานด้านบ้านหบเคลื่อนทีและบ้านหบกองร้อนได้วิเคราะห์ความแตกต่างด้านกำลังแห้งระหว่างศัตรูกับฝ่ายเฮาและได้เสนอแนวทางการเคลื่อนไหวทั้งการทหารในตัวหน้าอย่างชัดเจนคำเห็นของท่านมีเหตุผลและมีหลักฐานแน่ใจจุดสำคัญได้แสดงให้เห็นความไหนใจของนายและพลทหารทั้งหลายบรรดาสหายที่เข้าความกองมอซุ้มเซียนท่านหวังจ่าเฉียงท่านเหลียวเฉาฉีท่านเฉินหยุนและเอิญได้พักการประกอบคำเห็นดีเป็นเอกภาพการต่อทัศนะของสหายเหมาเจ๋อตงและเหี่ยวห้องอย่างได้เดียวให้ทอนซิดบรรษาการทั้งการทหารของทานปัวกูและทานหลี่เต๋อเมื่อเผชิญหน้ากับการตำหนิติเตียนที่มีเหตุผลและมีหลักฐานของทุกคนทานหลี่เต๋อยังคงตัวเถียงอย่างเดือดด้านทานปัวกูโกนยากที่จะอธิบายให้สมเหตุสมผลอยู่ในห้องประชุมเสียงที่ถูกต้องได้กลายเป็นกระแสหลักเทละก้าวเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อพันการบักษาหรืออย่างเพียงพอและการลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยเปลี่ยนเวลา3วันกองมสุมได้ตกลงปัญหาสำคัญหลายประการคือเพิ่มการเลือกตั้งเอาสหายเหมาเสือตงเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองส่วนกลางพรรคปวดซีดบัญชาการทั้งการทหารส่งสุดของทานปัวกูและทานหลี่เต๋อกำหนดอย่างชัดเจนให้ท่านจู่เต๋อและท่านโจเอินไหลรับผิดชอบการบัญชาการทั้งการทหารท่านโจเอินไหลเปลี่ยนผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายด้านการบัญชาการทหารภายหลังกองมสุมหมู่คณะน้ำส่วนกลางผักได้แบ่งหน้าที่กันอีกครั้งค่อยๆสั่งตั้งหมู่คณะน้ำส่วนกลางคนที่หนึ่งของผักที่ถือเอาสหายเหมาเสือตงเปลี่ยนเกณฑ์กลางมาฮอดจุดนี้ความผิดพลาดของลัทธิคัมภีร์ไต่ตัวฝ่ายซ้ายของท่านหวังหมิงที่ได้ครอบงำภายในพรรคมาเป็นเวลาหลายปีได้ประกาศสิ้นสุดลงการปฏิวัติจีนได้ก้าวขึ้นสู่เส้นทางที่ถูกต้องแห่งการประสานสมทบกันระหว่างลัทธิมากกับสภาพตัวจริงของจีนคูบเงาเรื่องกงมสุมจุนยี่บัวเพียงแต่ได้ฟื้นคืนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญเท่านั้นยังได้สร้างภาพของนักปฏิวัติอาวุโสที่มีชีวิตชีวาหลายท่านอีกด้วยในหุบเงาท่านเหมาเสือตงใจเย็นสงบมีวิสัยทัศน์เบิ่งกว้างมองไกลเมื่อตกอยู่ในสภาพที่หนุ่มยากแต่ก็ยังยึดมั่นอุดมการณ์เสมอต้นเสมอปลายพิจารณาปัญหาโดยเริ่มจากภาคส่วนใหญ่ของการปฏิวัติและความปลอดภัยของนักหบมาโดยตลอดท่านโจเอินไหลมีใจกว้างกล้าหาผิดชอบถือเอาผลประโยชน์รวมของการปฏิวัติเปลี่ยนสำคัญเป็นเจ้าการรักษาได้ความสามัคคีภายในพรรคท่านจูเต๋อนักแน่นอดทนหักนักหบเหมือนลูกความสูงหบแข็งบ่าแข็งลายกับนักหบย่างมาเหนียวเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาลาดแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนั้นฮูบเงายังได้ว่าภาพรวมของนักรบกองทัพแดงพวกเขาบ่ย่านการเสียสละชีวิตมีความเชื่อมั่นอันหนักแน่นได้ใส่ร่างกายเลือดเนื้อของตนเพื่อปกปักษาการปฏิวัติเฮ็ดให้ผู้ชมฮู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าศาสนาของการปฏิวัติจีนนั้นได้มาบ่ง่ายควรขึ้นประวัติศาสตร์กองบสุมจุนยี่แม่นกองบสุมสำคัญที่พรรคก๊กมินจีนได้นำใส่ลักมูลและที่มากมาแก้ไขแนวทางนโยบายและปัญหาของตนเองย่างเปลี่ยนเอกราชเพื่อนเจ้าตนเองข้างธรรมิตในเวลานาทีคับขันที่พรรคและกองทัพแดงภาษณากับความเปลี่ยนความตายได้กับกู้พรรคกับกู้กองทัพแดงและกับกู้การปฏิวัติจีนกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่บ่มีวันเสื่อมสลายในประวัติศาสตร์ของพรรครูปเงาเรื่องกองบสมจวนยี่ได้ใส่รูปแบบศิลปะเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์อันนักนองตอนนั้นเข้าเอาจากข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่รู้สึกได้และสัมผัสได้ปัจจุบันควันไฟสงครามได้เหมาะลงหมดแล้วแต่จิตใจที่กองบสมจวนยี่ประกอบมีคือเนื้อมันสัจธรรมแก้ไขความผิดพลาดเปลี่ยนเอกราชเป็นเจ้าตนเองและความพลังสามัคคีกันบุกเบิกก้าวไปข้างหน้านั้นยังคงสดใหม่อยู่เสมอเอาล่ะท่านผู้ฟังเมื่อสำเพ็งดังขึ้นรายการต่อประกาศเสียงมณีก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมณีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ดินแดนของจีนบนเหนือสุดของดินแดนจีนแม่นเส้นใจกลางของทางเดินเหือแม่น้ำเฮหลงเจียงที่ห่างจากหม้อเหือของแขวงเฮหลงเจียงไปทางทิศเหนือบนใต้สุดแม่นหิ่งแก่งเจิ้งหมู่จากเหนือข้อใต้คำเส้นขนาด50องศาห่างไกลกัน 5,500 กิโลเมตรเมื่อภาคตะวันออกเสียเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดอนทะเลอยู่ภาคใต้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่บนตะวันออกสุดของดินแดนจีนแม่นจุดเสื่อมตัวกันระหว่างเส้นใจกลางของทางเดินเหือตุ้นต่อของแม่น้ำเฮหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลีบนตะวันตกสุดอยู่ทางผู้เพียงพาเมียภาคตะวันตกของเมืองอูเชียเขตปกครองตนเองวีเกอร์ชินเจียงจากที่ตะวันออกฮอดที่ตะวันตกข้ามเส้นแหวง60องศาห่างไกลกัน 5,000 กว่ากิโลเมตรในเวลาเช้าประมงอยู่แคมป์ทะเลจีนตะวันออกออกเดินทางไปหาปลาภายใต้แสงอรุณเช้าเลี้ยงสัตว์ของผู้เพียงพาเมียยังนอนหลับอยู่ในกลางคืนเนื้อที่ทางปกของจีนแม่ง 9,600,000 กิโลตารางเมตรใหญ่อันดับที่3ของโลกซึ่งห้องจากรัสเซียและแคนาดานอกนี้จีนยังมีดินแดนทางทะเล 3,000,000 กิโลตารางเมตรปัจจุบันจีนมี23แขวง5เขตปกครองตนเอง4กำแพงนครและ2เขตบริหารพิเศษนครหลวงอยู่ปักกิ่งประเทศจีนมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์สวยงามจีนยังแม่นหนึ่งใน4ประเทศอารยธรรมบูฮานบนดินแดนที่กว้างขวางภาษาจีนได้สร้างวัฒนธรรมตะวันออกที่เจริญหุ่งเหือง

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกิลเลียงยังมีชื่อว่าคงแบ้งและมีอีกชื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนหยางตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายคงแบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในเขานั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศแลยุทธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยื่อมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ห่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้หับไสสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตี่เฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกชายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นซุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเชื่อถือ

เบ้งเฮกหัวหน้าของชนเผ่าส่วนน้อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาของเบ้งก็นำใส่หัวหน้าชนเผ่าส่วนน้อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันธุ์ระวังแคว้นสู่กับชนเผ่าส่วนน้อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในนำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างชนรับประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อได้แคว้นสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างมองไว้ภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแคว้นไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียใส่หมดในเถื่อสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จ่องหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนของเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแผ่อย่างกว้าง

สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาเป็นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวปู่ฮั่นจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอูหลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครขามโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วสูงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอังคุยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอู้หลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอู้หลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่ยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้เป็นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่ตื้มดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วเป็นผลิตอยู่แขวงวินนานและซีสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาติ่นจีเป็นได้ซื้อย่อนรูปคือดินจีเป็นสาที่เผ่ามงโกลและเผ่าทิเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยช่วยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

是当扑杀空间，真当要拍达文奥空片电影俄罗亚时，来放达文奥空马哈斯穆巴西菲克，西电通波空间要上万挂 kilometer， 滴格十四巴铁，คือภาคตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีภาคตะวันออกเสียงเหนือและภาคเหนือติดกับรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานเกียร์กิสสถานและตาซิกิสถานภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเสียงใต้ติดกับอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลและพูฏานภาคใต้ติดกับเวียดนามลาวและเมียนมาเส้นฝั่งทะเลของแผ่นดินใหญ่ทิศเหนือเริ่มแต่ปากแม่น้ำยาลูกที่ได้ฮอดปากแม่น้ำไปล้วนยาวทั้งหมด 18,000 กว่ากิโลเมตรจีนติดกับสีทะเลคือทะเลบัวไข่ทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้พร้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทิวที่ตะวันออกของเกาะไต้หวันอยู่ตามทะเลมี 5,000 กว่าเกาะดอนในนั้นเกาะไต้หวันแม่งเกาะใหญ่ที่สุดของจีนสายฝั่งทะเลของเกาะดอนยาว 14,000 กิโลเมตรประเทศที่มีฝั่งทะเลกงกันข้ามกับจีนมีญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนซูเปอร์ไอดอลเดอะชาร์

郑和ไปทะเลตะเวนตกในระยะต้นของราชวงศ์หมิงจีนแม่นหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญหุ่งเหืองและพัฒนาที่สุดในโลกเพื่อแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งและเปิดกว้างอิทธิพลทางการเมืองอยู่ประเทศต่างๆในโลกและเพิ่มทวีการติดต่อพัวพันกับประเทศต่างๆในโลกฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงสั่งให้เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกหลายเถื่อทะเลตะเวนตกอยู่ที่นี่หมายถึงอาเซียอาคเนย์ที่อยู่ทิศตะเวนตกของบรูไนและแถวมหาสมุทรอินเดียเจิ้งเหอเป็นคนเผาหวยอยู่แขวงเวียดนามมีชื่อน้อยว่าซานเปายังมีชื่อว่าขันทีซานเปาเพิ่นเป็นคนสลัดและมักหำเหียนเคยได้รับผลงานในสนามหบฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงเสื้อถือเพิ่นที่สุดจึงสั่งให้เพิ่นไปทะเลตะเวนตกในเดือนมิถุนาปี1405เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกเถื่อทำอิฐเพิ่นนำพากองกำปั้นที่มี 20,000 กว่าคนรวมมีลูกเหือทหารยังมีเทคนิคและนายภาษาอีกนำเอาสินค้าหลวงหลายเซนวาค้ำและผ้าไหมและอื่นๆขี่เหือ200กว่าลำจากท่าหลิวเจียของไทชังแขวงจางซูไปฮอดเมืองจันคือภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันพันจาวาบังกลาเทศไปฮอดฝั่งทะเลแดงแล้วกับเคลื่อนประเทศจากศรีลังกาและกูลีคือกาลิกุตของอินเดียในปัจจุบันใส่เวลา2ปีกับเคลื่อนฮอดนานกิงในฤดูใบไม้ล้นของปี1407กองกำปั้นของเจิ้งเหอบรรทุกเพชรนิ้นจินดาผ้าไหมเครื่องเคลือบและสินค้าเอกลักษณ์ของจีนชนิดอื่นๆพอฮอดประเทศหรือเขตแคว้นหนึ่งเจิ้งเหอก็เอาเครื่องเหล่านี้ไปต้อนแสดงความปรารถนาที่อยากไปมาหาสู้กันกับเขาเจ้าอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพประเทศต่างๆในทะเลตะเวนตกได้ต้อนรับเจิ้งเหอและกองกำปั้นของเพิ่นบางประเทศยังได้ส่งทูตติดตามเจิ้งเหอเพื่อไปเข้าเยี่ยมคำนับฮ่องเต้ของจีนพร้อมกันนั้นเจิ้งเหอก็ได้แลกเปลี่ยนเพชรนิ้นจินดาและเครื่องเทพเป็นต้นจากประเทศต่างๆฮ่องเต้เฉิงจูรู้สึกพอใจที่สุดต่อผลงานของเจิ้งเหอเจิ้งเหอเคยไปทะเลตะเวนตก7เทื่อไกลที่สุดเคยไปฮอดฟังทะเลตะเวนออกของทวีปแอฟริกาและฟังทะเลแดงในระยะนี้เจ้าชีวิตทูตานุทูตและกองการค้าของหลายประเทศอยู่ทะเลใต้และทะเลตะเวนตกพากันมาฮอดจีนการเดินทะเลของเจิ้งเหอก็ได้ประกอบส่วนอย่างมหาศาลให้แก่ประวัติการเดินทะเลของมนุษย์การเดินทะเลเถื่อทำอิฐของเจิ้งเหอไว้กว่าโคลัมบัสพบแผ่นดินใหญ่อเมริกา87ปีไว้กว่าดากามาบุกเบิกเส้นทางเดินเหือไปตะเวนออก93ปีและไว้กว่า

เดินเหือไปฟิลิปปินส์116ปีสนั่นจังเหือไปทะเลตะเวนตกแม่นการกระทำอันยิ่งใหญ่ในประวัติการเดินทะเลของโลกเดี๋ยวนี้อยู่หลายบอนของอาซีอาคาเนยังมีสิ่งก่อสร้างระลึกจังเหือเพื่อ

กะวีลาสวงทางลาสวงทางแมนสมัยที่วัฒนธรรมจีนพัฒนาสู่ระดับสูงโดยสพแมนกะวีบูฮานได้พัฒนาฮอดสมัยที่เจริญหุ่งเหืองที่สุดในประวัติศาสตร์300กว่าปีของราชวงศ์ถังได้มีกวี 48,900 กว่าบทสืบต่อมาจนฮอดสู่มื้อนี้ผลงานหลวงหลายแนวนี้ก็เฮ็ดให้ชื่อของนักกวี 2,300 กว่าคนถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ในวิธีแต่งกวีราชวงศ์ถังมีทั้งความเป็นจริงและความอ่อนหวานในด้านรูปการมี4แถวและ8แถวซึ่งแถวหนึ่งมี5ตัวหนังสือหรือ7ตัวหนังสือยังได้ประดิษฐ์สร้างกวีปัจจุบันที่ม้วนและเป็นระบบนักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชวงศ์ถังแมนลีไปและตู่ฟูพวกเพิ่นทั้งสองยังมีชื่อเสียงในโลกอีกคนรุ่นหลังเอื้อนสองคนนี้ว่าหลีตู่หลีไปได้น้ำมันยศมาเทพแห่งกวีแมนนักกวีที่มีความจูบเจ้าหาวหันและมีพรสวรรค์หลายที่สุดผลงานกวีของเพิ่นมีอารมณ์เข้มและมีจินตนาการแตกต่างผู้อื่นได้ย่องย้อสรรเสริญผู้ผ่านแม่น้ำที่สง่าผ่าเผยและสวยสดงดงามของประเทศชาติอย่างนุ่มนวลผลงานกวีของหลีไปที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี990กว่าบทแน่นั้นเส้นหยอกจอกเดือนเหล่าถนนเสส่วนเป็นยากและสมน้ำตกตากอยู่ผู้หลูชั้นเป็นต้นเธอค้นล่นหลังห้องม้าตลอดตู่ฟู่ได้หับการเข้ารวบมาเป็นผู้วิเศษแห่งกวีในเวลายังหนุ่มเพิ่นเคยไปเที่ยวปูสนิยสถานหลายๆแห่งภายหลังมามีชีวิตที่สลับซับซ้อนจึงค่อยๆหู้ความทุกข์ทรมานของประชาชนในกวีของเพิ่นได้ส่องแสงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของประชาชนอย่างลึกซึ้งผลงานกวีของตู่ฟู่ที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี 1,400 กว่าบทในนั้นที่มีชื่อเสียงหลายแม่มเบิงและดูใหม่ๆปงรถทหาร3กวีเกี่ยวกับเจ้านายและ3กวีเกี่ยวกับการอำลาเป็นต้นนักกวีที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ถังยังมีหวังเว่ยไปจื้ออี้หลี่เค่อหลี่ซ่างหยินและตู่มู่เป็นต้นจนมาฮอดปัจจุบันกวีของราชวงศ์ถังยังได้รับความนิยมสมสอบที่สุดมีหลายกวีจนเด็กน้อยก็ท่องเป็นเซนคิดในคืนทีมิดเงียบและฝนงามในคืนละดูใบไม้ปงเป็นต้นประโยคที่มีชื่อเสียงเซนถ้าอยากเห็นอีก500กิโลเมตรก็ต้องขึ้นคันใดอีกคันหนึ่งน้ำของแม่น้ำเหลืองมาจากฟ้าและอื่นๆมักถือคนทั้งหลายยกเอามาใส่เรื่อยๆเพิ่มกวีราชวงศ์ถัง300บทที่มีจุดประสงค์เผยแพร่กวีราชวงศ์ถังนั้นแห่งได้รับความนิยมสมสอบจากผู้อ่านของจีนและต่างประเทศในประเทศจีนซูเมนีมีสุภาษิตที่ว่าว่าถ้าอ่านกวีราชวงศ์ถัง300บทเรียนไหลแล้วผู้ที่แต่งกวีบ่เป็นนั่นก็จะเป็นโลดอันนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความหมักของชาวจีนต่อกวีราชวงศ์ถัง

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยูนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้หนานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่แม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและเลิกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดเบิงหนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจุงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

บ้านหุบชื่อปี้ภายหลังโจโสท่อนโฮมภาคเหนือแล้วเหลือแต่ซุนกวนที่อยู่แถวแม่น้ำยังซีเกียงและเหล่าปี้ที่อยู่หูไปสามารถต้านทานกับโจโสในปี2008โจโสนำพาทหาร 200,000 คนแต่โฆษณาเปาคาว่ามี 800,000 คนลงใต้เหล่าปี้ถอยไปตั้งทาโยหูช่างแขวงหูไปเวลานั้นเพิ่นมีทหารเพียงแต่ 20,000 กว่าคนเท่านั้นภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาการทหารคงเป้งเพิ่นตกลงความสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสคงเบ้งซี่ให้ซุนกวนเห็นว่าถึงว่าโจโสมีทหารหลายแต่ในนั้นมีเจ๊80,000คนแม่นทหารของจิงโจ้ที่หาก็ยอมจำนนซึ่งส่วนหลายแม่นทหารเหือแม่นกำลังรักในการต่อสู้แต่เขาเจ้าบทจงหักพักดีต่อโจโสด้วยความใจจริงส่วนทหารภาคเหนือของโจโสต่อสู้ทั้งน้ำบกเก่งและเดินทางไกลอีกผู้ที่เจ็บป่วยก็บ่น้อยคำวิจัยเหล่านี้ที่ได้ซุนกวนเห็นสภาพตัวจริงยังจ๋าแจ้งและเห็นดีแตงนายพ้นใหญ่จูอีน้ำพาทหารเหือ30,000คนไปควมกับเหล่าปี้ต้านโจโสทหารโจโสประจำอยู่ชื่อปีโจโสสั่งให้ใส่โศกเล็กมัดเหือหบให้เป็นแถวหนึ่งเพื่อให้ทหารภาคเหนืออย่างสะดวกคงเบ้งและโจยี่เห็นดีใส่ยุทธวิธีโจมตีโจโสด้วยไฟในตอนกลางคืนมื้อหนึ่งลมทิศตะวันออกเสียงใต้ผัดมาโจยี่แดงอวยกายทำทาวาอยากย้อมจับนนต่อโจโสเอาเหือหบสิบล้ำไปหาอยู่ในเหือบรรจุเฟืองที่จุ่มน้ำมันแล้วแล่นไปค่ายทหารโจโสในเวลาใกล้กับค่ายทหารโจโสเขาเจ้าจูดไฟขึ้นพร้อมกันเหือไฟแล่นไปหาเหือหบของโจโสตามทิศลมย้อนมาเหือหบของโจโสถึกมาติดกันโบสามารถแก้ออกในเวลาสั้นๆได้ฉะนั้นโบโดนก็กลายเป็นแปลวไฟในเนื้อที่กว้างซ้ำปอน้ำไฟยังใหม่ไปฮอดฟังทหารของโจโสตายและบาดเจ็บยังหลวงหลายจำเป็นต้องตนนี้ภายหลังบ้านหกชื่อปีแล้วสถานการณ์ในทั่วประเทศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโจโสหนีกับภาคเหนือภายหลังโจโสเสียชีวิตแล้วในปี2020โจปีลูกซ้ายของโจโสบังคับให้ฮงเต้เชียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮวงเต้และตั้งชื่อประเทศว่าไว้ตั้งราชสถานีอยู่ลั่วหยางเหล่าปี้ก็ยึดเอาบอนส่วนใหญ่ของจิงโจวแล้วขยายไปทิศตะวันตกในปี2021ก็ได้ตั้งตนเองเป็นฮวงเต้ตั้งชื่อประเทศว่าสู่ราชสถานีตั้งอยู่เฉิงดูส่วนซุนกวนก็ปรับปรุงกำลังอยู่ยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงปี2022ก็ตั้งตนเองเป็นเจ้าตั้งชื่อประเทศว่าอูตั้งราชสถานีอยู่เจียนเย่ซึ่งเป็นนครหนานกิงในปัจจุบันสถานการณ์ที่3แคว้นเป็นปรปักษ์กันได้สิ้นสุดลงในปี280ที่ราชวงศ์จิ้นตะเว้นตกได้ปราบปรามแคว้นอู๋

จ้างหังกับเครื่องวัดแทกแผ่นดินไหวอยู่ในห้องว่างแสดงของหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนที่นครหลวงปักกิ่งได้ว่างแสดงหุบจำลองเครื่องวัดแทกแผ่นดินไหวเครื่องทำอิฐในโลกผู้ประดิษฐ์สร้างเครื่องดังกล่าวแมนจ้างหังนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกจ้างหังเป็นคนหนานหยางของแขวงเหอหนานแล้วเป็นคนมันเฮียนมักถามอ่านหนังสือหลายมักเรื่องดาราศาสตร์วิธีคำนวณวันเดือนปีและคณิตศาสตร์โดยเฉพาะแม่นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความหู้หลายและมีความสามารถหลายด้านในปี1932อยู่ราชสถานีลั่วหยางจ้างเหิงได้เหตุเครื่องวัดแทกและบันทึกการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีชื่อว่าโห่เฟิงเครื่องนี้เฮ็ดด้วยท้องแดงที่ดีหลายหูบนอกคือจอกซ้าที่มีฝาอยู่หน้าของเครื่องมีมังกร8โตที่ปิ้นหัวลงใต้ทั้งซื้อและหัวมังกรเหล่านี้48ทิศคือตะเว้นออกตะเว้นตกเหนือใต้ตะเว้นออกเสียงใต้ตะเว้นออกเสียงเหนือตะเว้นตกเสียงใต้และตะเว้นตกเสียงเหนืออยู่ในปากของมังกรแต่ละโตมีบานท้องหน่วยหนึ่งอยู่ทั้งหน้าดินมีคันคักท้อง8โตที่เงยหัวอ้าปากโตใส่ปากมังกรโครงประกอบภายในของเครื่องนี้งามปานีดเมื่อทิศใดเกิดมีแผ่นดินไหวปากมังกรที่อยู่ทิศนั่นก็จะอ้าออกบานท้องก็จะตกใส่ปากของคันคักท้องแจ้งทิศของบอนเกิดแผ่นดินไหวอย่างอัตโนมัติมีมื้อนึงในปี1938ปากมังกรอยู่ทิศตะเว้นตกคล้ายบานออกมายู่หลงซีคือแขวงการสู่ในปัจจุบันที่ไกลพันกว่ากิโลเมตรได้เกิดแผ่นดินไหวในมื้อนั้นแท้นี่แมนเถื่อทำอิฐที่มนุษย์เฮาใส่เครื่องวัดแทกและรายงานแผ่นดินไหวจางเหิงยังได้ผลิตเครื่องดาราศาสตร์ที่ใส่แห้งน้ำที่วัดแทกที่ตั้งของดวงดาวเครื่องทำอิฐในโลกถ้าว่าแมนปรากฏการดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ควัดอยู่เครื่องดังกล่าวพวกเฮาสามารถใส่เครื่องนี้สังเกตเบิ่งสภาพโคจรของดวงดาวต่างๆจางเหิงยังแมนวิศวกรเครื่องจักรผู้นึงเคยผลิตเครื่องควัดไม้ที่บินได้และลูกกองที่สามารถคำนวณระยะทางได้คนทั้งหลายเข้าหลกจางเหิงหลายและมักจัดกิจกรรมเรื่อยๆเพื่อระลึกถึงเพิ่นอยู่ทั้งดวงจันทร์มีผู้หูบงมนหน่วยหนึ่งแม่นตั้งซื่อตามซื่อของเพิ่น